ดยาดำได้จำจดเกียรติปรากฏนักรบไทยใจกล้ารวมพลังเข้าสู้ศัตรูพันใครรุกรา

ที่แปดที่มีสงครามแดนสยามวุ่นวายเชี่ยวฝากไปต้องภาวะเกิดสงครามเอเชียบุรพาญี่ปุ่นมาย่ำยี่พี่น้องไทยแปดธันวา

เป็นประวัติจัดไหวให้ศึกษาฐานกล้าไม่ยอมไห้ใครมาดูมินถึงกล้ารบยอมตายไม่เสียได้ชีวินนามกระบินเกียรติขจรตอนสงคราม